ลาลูเล็กเมไอ้นานุมันกูลากิชานะกะสะบาตอปูกายอะคุณบะละคุณนะลิปุงเอาอูคุณะสร็อกโหดิบัลอังมายุปะมังไยกูสัมบุลิกสิมังตบัดบะไลกุบอุนะลาซิกุรนะมุนังเปิร์ตาฮานะบาสิบะละคุณเมมะลาอิงนะตะบุกไอ้ลูเล็กเมซะซุลูดาวจุสโกปุริยะปะไลอุลังปุริยะปะไลอุลังจุสโก